0: ครือมะพร้าวครับ
1: บางทีก็ไม่ตกครับบางทีก็ตกถ้าถอยอย่างเงี้ยจะตกมีตกแห้งตกน้ำถ้าต่อยถ้าเป็นคนค้ำอ่ะมันจะลงน้ำได
2: ้코코넛수확은2인1조로이루어집니다한명씩각기다른장비를들고작업하는데요창이달린응암칸으로수확할코코넛을잡아주면낫이달린마이따스로자르는방식이죠이때떨어지는코코넛이바닥이아니라수로로떨어질수있도록방향을잡아주는것도중요하다는군요
0: ทำไมไม่เอาตกที่ดินมันจะช้ำไงเพื่อผิวมันจะช้ำ
3: สมมติว่าแบบว่าโดนลูกแล้วเข้าไปในกะลามะพร้าวที่มันอยู่ข้างในมันก็ทำให้แบบแตกครับพอแตกเข้าไปแล้วครั้งนี้โรงงานเอาไปใช้เขาก็จะผ่าเขาก็จะปอกเปลือกพอปอกเปลือกเข้าไปข้างในมันก็เสียแล้วครับ8 โมงถึง4 โมงก็ได้ครับ
2: 코코넛열매의손상을막기위해서농장안은긴수로가연결돼있는데요물속으로코코넛을떨어뜨리는역할은창이달린장대를들고있는작업자가해줍니다기술과노하우가필요한일이죠수확작업이한창인때떨어진코코넛하나를챙겨어디론가향하는데요
4: ลูกนี้ไปไหนคร
5: ับอันนี้เอาไปปอกครับเพราะไปดูเนื้อว่าใช้ได้เปล่า
2: 수확적기에이른코코넛을제대로딴것인지확인해보는거랍니다샘플테스트인셈이죠단단한껍질을잘라내는데요
5: อันนี้ได้ครับผมใช้ได้ครับ
2: 이제맛을확인할차례
6: มะพร้าวเนี่ยมันไม่ใช่น้ําหอมโดยตรงมะพร้าวจะไม่หวานมะพร้าวนี่เขาเรียกมะพร้าวกายมันกาย
2: 내리쬐는태양아래아찔하게솟아오른코코넛나무들수확할코코넛을정하고나면정확하게조준을한후코코넛을자릅니다엄청난무게와속도로떨어지는코코넛을안전하게피하는것도중요한일이랍니다
0: ระวังลูกมะพร้าวเสียครับลูกมะพร้าวจะหล่นใส่หัว
1: ต้องระวังครับต้องระวังตลอดครับต้องระวังตลอดติกมาดูก็เราก็ต้องหลบทิศทางบางทีสอยมาบางทีมีลูกมีรูอ่ะมีรูอ่ะกระรอกมันกินมันก็มีรูบางทีมันตกมาเราไม่รู้อย่างเงี้ยต้องหลบบางทีหลบไม่ทันก็โดนทั่วกันนะแต่ก็ยังโดนไม่เต็มที่ครับ
2: 최대 30m까지 자란다는 코코넛 나무높은곳에있는열매를따기위해서는장대의길이도그만큼길어져야하는데요
3: ทำไมได้กว่าล่ะครับหนักเนี่ยครับไอ้เจ้านี่ก็ทั้งยาว
7: ไม้มันก็หนักอยู่นะก็เอาเลี้ยงอยู่อ่ะไม้เนี่ยแล้วมันสูง
2: 길고무거운도구를들고농장안을오가며코코넛을수확해야하는작업태국은3월에서5월까지덥고건조한계절이이어지는데요평균34도 C 까지올라가는날씨다보니작업이더힘듭니다
0: ร้อนเนี่ยเหงื่อออกร้อนครับร้อนมาก
3: ไม่มีใครมาคอยบ่นครับแล้วก็ไม่มีใครมาจู้จี้ไม่มีใครมาแบบว่าสั่งนู่นสั่งนี่อะไรมากมายทุกคนที่ทำก็คือรู้หน้าที่ของตัวเอง
2: 경험을통해기술을터득한사람만가능하다는코코넛수확힘들고위험한작업이지만작업자들은대부분5년이상의경력을쌓아온작업자입니다시원한물한잔으로잠시휴식을가지는데요
6: 진짜요나보다진짜요
2: 더위를식히기위해수로에몸을던진사람도있습니다시원한물속에서잠깐의여유를즐겨보는데요
5: 어옌옌ครับผม
0: ก็ดีครับก็เงินดี เงินดีแต่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองถ้าสู้งานยอมเหนื่อยได้ก็อยู่ได้ครับเพราะว่าค่าจ้างเขาก็ให้เยอะพอสมควรอยู่ถ้าทำโรงงานทั่วไปเงี้ยมันวันละ300กว่าบาท
2: 하루수확량 4,000 개를 채우기 위해 다시 작업을 준비합니다. 코코넛을 따기 위해 대나무 장대를 살피고 있는 작업자들. 길이를 늘려준 후 낫을 묶어주는데요. 키가 가장 큰 나무에서 코코넛을 따기 위한 준비라는군요. 길게 연결한 장대를 코코넛을 향해 올려줍니다. 15m 이상 큰 나무에 달린 코코넛을 수확할 때는 낫이 달린 장대만 사용하는데요. 나무 꼭대기에 달린 코코넛을 재빨리 낫으로 잘라 떨어뜨리는 것이 더 수월하기 때문입니다. 순식간에 떨어진 코코넛. 높이 때문에 조준도 쉽지 않고 가속도까지 부터 빠른 속도로 떨어지는 코코넛 때문에 위험한 작업인데요. 방향을 잡을 수 없으니 수로가 아니라 땅바닥으로 세차게 떨어집니다.
1: สูงเกินไปเราไม่ค่อยตัดนะครับมันสูงนี้ไม่ค่อยเอาครับเป็นเท้าเนื้อหอมนี่มันเหมือนเท้ากายแล้วมันสูงเกินไป
2: 30년경력의작업자도쉽지않은코코넛수확아쉽지만 15m 이상높은나무는다음기회로미뤄둡니다코코넛수확이어느정도끝나고나면수거작업이이어집니다코코넛수거는초보작업자가담당하고있는데요수로에떨어뜨린코코넛을한대모아옮겨주는일입니다거침없이물안으로들어서는작업자
4: ตลงมันก็เย็นอยู่ในน้ำมันก็เย็นไปอีกแบบนึงครับผมถ้าหน้าร้อนนะ
2: 코코넛 수거에 앞서 야자수 잎을 이용해 수로를 막아주는데요
4: พอเราเวลาลองปุ๊บเวลานี้มันมาใช่ไหมน้ำมันมามันจะได้ไม่มาทางนี
2: ้여기저기흩어져있던코코넛들을모아밧줄로묶어줍니다
4: ช่วงคิดชั่วโมงเหรอเพราะบางทีมันขึ้นอยู่กับมากกับน้อยครับมะพร้าวถ้าเกิดว่าบางทีถ้ามันเยอะเยอะมันก็อาจจะนานหน่อยแต่ถ้าน้อยก็คือเก็บได้เร็วครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณถ้าเยอะก็ใช้เวลาถ้าน้อยก็ประมาณสัก30นาทีได้ครับผม
2: สุโร를따라천천히움직이며수거한코코넛을묶어주는데요สุโร를이용하면코코넛이손상되는것을막을수있을뿐아니라한번에많은양을옮기기도편리하답니다그런데수로에떠다니던코코넛을살펴보더니그대로밖으로던져버립니다
4: บางทีเราต้องดูว่าทีถ้าบางทีมันถ้าอย่างเงี้ยบางทีมันได้บางอันมันไม่ได้บางอันถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งไป
2: 수거를하면서1차로선별까지하는셈이죠농장입구까지수로를따라코코넛운반작업이이어지는데요
4: 먼저남이낙합더남여남여자매낙합더남남여여나더남너야나몰라자느이더더남여여자매매느이그그만을렌남아가
2: 물속에서하는작업이다보니더위는한결덜하지만바닥에깔린자갈이나조개껍데기때문에걸을때마다통증이느껴지기도한답니다오전동안수확한코코넛을한대모았습니다수로로옮겨온코코넛을올리는데요
8: 20kg
2: 코코넛열매하나의무게는약 2kg 무리로옮기는것도많은힘이필요합니 철학의 식기자